0: เชิญครับเชิญขึ้นเลยครับเชิญคุณลุงคุณป้าเชิญคุณน้าคุณอาทั้งคุณตาคุณยายอาซิมอาซออาเฮียอากูลุงปุ่นลุงแป้นทั้งป่าแฉ่มป่าช้อยหนูนิดหนูหน่อยหนูอีดหนูแอดนะแป้นมือปืนนั่นนะปืนมือมีดนะฉับน้าเฉิบน้าเกลิบน้ากลิ่งลุงขิงป้าขันน้ามั่นยายแม่นหนุนยายมุดยายแม่นนั่นป้าแพนลุงปุ๋ยน้าตุ๋ยยายตุ้มน้าพุ่มยายพวงน้าห่วงยายไหน้าชัยยายชอนน้ากรอนยายกลับน้าพลับยายพลิ้งเด็กเล็กเล็กก็ไอจุกไอโกนนไอโลนไอเปียไอต่ำไอเตี้ยไอบูไอบึงไอปึงไอปุ้ยไอแดงไอดำไอเขียวไอขาวไอยาวไอสั้นขึ้นได้เลยครับรถจะออกแล้วครับ
1: เหนื่อยว่าเหนื่อยว่าสองคนแค่นี้อย่างน
2: ั้นใส่มันจะบ้าแล้วมั้งเนี่ย
3: มีอะไรบ่ายเด้อ
0: ไม่มีอะไรลูกพี่ไปเลยด

0: ขอบคุณครับขอบคุณที่ท่านเรียกใช้เสีย6ด่วน2แถวห้องเรานะครับเอาขอค่าโดยสารด้วยครับทุกคนนะฮะเพื่อความเรียบร้อยครับพี่ครับขอค่าโดยสารหน่อยฮะพี่ขอค่าโดยสารหน่อยครับ
1: โปลิสครับโปลิส
0: อ๋อตำรวจนะครับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์รับบริการฟรีอยู่แล้วครับแล้วพี่คนโน้นนะครับขอค่าโดยสารด้วยฮะ
2: รั้วของชาติ
0: อ๋อทหารนะครับ
2: เบาไอ้น้องเบา
0: ๆอ๋อครับครับรั้วของชาตินะครับรั้วของชาติเราบริการฟรีครับเราไม่เก็บเงินท่านอยู่แล้วนะครับแล้วลุงคนที่นั่งในโน้นนะครับผมมาเก็บตั้ง2เที่ยวลุงก็นั่งเฉยลุงเป็นอะไรล่ะครับ
3: ก็ไอ้หนูเองไม่เห็นว่าลุงเป็นเกื้อนนี่เหรอเป็นเกื้อนอยู่ที่คอเนี่ยนึกว่าเองเห็นแล้วนะเนี่ย
0: เป็นเกื้อนไม่เกี่ยวกันนี่ครับลุงต้องเสียฮะต้องเสียเงินด้วยครับ
3: เออแล้วเสียเท่าไหร่ล่ะไอ้หลานชาย
0: ก็2บาทครับค่าคนบาทนึงค่าเกื้อนของลุงอีกบาทนึงถูกต้องเอ้ยถูกต้องมั้ยครับลุงฮะ
3: ถูกต้องของเองเว้ยหนูเอ้ย
4: ไปไปนะ
0: ไม่มีอะไรลูกพี่ไป
5: من اللي تحبي حاضر شرب وما كول الروزة يا هرا وقراص نعم يا إلام يا والميدا يا مشهر والكاس يجول يا
6: خاطرك علي شاطو
5: يا ليلة مهي ورجا مهروجا فيها قول سلا ما جول يا كيسان والقرع مسروجة بين الدين يغدو ويجوء يا جاور يا بالسحوي جاب الغية والغناجي مجوء يا وهي فات راسهم خدو جاب العين والشفر يخجوء يا وهي فاشر بين المحنة وما يألق من والعيات بالخلوة والخلول يقنات الزهول يجا والبنايات يا هيراهي بطبيع طبعين الفرجاء يا نجمات كل نجمة باهي منعود في اسمها بهجاء يبتاقي مع الجماعة لاهي يسكي وينطي رب غنجاء يا نوبة يفق نوبة ساهي بالحب والهواية للجاء كالبيران الحضرة يتناء الأغمى نضع كامل فرحة مشمول يا
7: Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Madame, Mad